0: สวัสดีครับสวัสดีดีระรักคุณนะ
1: สวัสดีครับขับปัวยาสินรันบันดงบับดิวโคงาเกปังันอินโดติเลียนเนี่ยกัยงาบับไปไหนบับไปไหนกับกับเต็มกัยเรนมูร์ติเต็มกับกับบับไปไหนเนี่ยน้ำมา
0: เด็กที่สุดอาย
1: ะสินร
0: ันคุณกลันตาคารี
2: คุณเป็นคังรี
1: น้ำมาอดได้ก็ขออายะสินรันยังคืนนี้มินตาพังงานยังคิรมกับคารีโอเคยังกระจวลเนี่ยมินตาพังงานก็สิได้กระจวล

พลังงานยามาลำบาตัวบลาอกูนานิอาดิลุนังอากากามาเรมานชนะมิเสมากวยดับดา

อเกยามเมตบาดานเสตบาดาเดียคาเซนกีกนาเองรีมิกาเอมานวาบตังยะคุมัง